ไปเกมเอาสังเดาเดินละหอมาเอกสังลารามันิตามลิมเกรย์ตลอดไปจอปจีอาลามาเซกมานะดาหอตามาโดอันนี้ที่นู่นก็ดาหอตามาโดนี้ที่นี่กูมาเตะฮับเปชเรดโอคายันตัวดาหอตามเปกาไลโดอันนี้อีฮัตินีอันเกมปนักกุยภาษาดัวคาตาคูเดินหอคาตาอาลาเนย์มาบักเกตามเกมที่นี่กูมาเอกสายุอาลาบาวเดินหอสังเดามาดาลาบักเกบักเกตามาลังอุเนมาจาอุสุวินามันพริซิลาเปตริกแอนดรีแอนโทนีสลับมันซิมอนอิมันบลันอันยิตามาลาฮุงเจ้าอันยิดอบลินเคบาจาเนลาฮุบาเคตามาปิโดวันโอเคทีนี้ดัวคาตาคุยฮัตติลูบุนจีนิอันลันเกตอันนี้ลูบุนดัวมังคลอนิอันเกรีมูเตาซิกันโอเคนั้นดัวคาตาลักไตฮับเพชเรดอคายันดาฮินเตตรินังคาตาBaketam abo lovely. Kena tini, aku ipa ubara ika mengim lalek-lalek nyian geri kelita te ujung alanan. Luna paen tena ujung-ujung telok limpah tega tusah kenam. Avin ika emklehi dahuk teka gak tusah te ujung alana. Avin ni kak geri akli tak nyian lalek. Kena tini sekena manika bo lovely. Ala omatai kata kak ngejelo segmen dahok tamado ani. Kemani tamli manana segmen dahok tamado ni. Nungka dahok tamajima. Mekluah do pojopoji. Kelangi redo kamir FM. Alamatoh mampuku 62 beluah dao. Atang puku 6 lebih putung-putung dao. Nelahu manita malanganap matai kata kloting luak. Angklok tenatua jasiku dan basak nak menu. Aneh.